0: ได้ไหมช่วยได้ก็สิ่งวันนี้
1: Medic 29, bring your top to suite 200, please.